ต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีข้าวปลูกพันธุ์ดีของน้องก็มีมากมายที่บ้านของน้องต้องการแต่ควายอยากได้พี่ชายมาเป็น

วพี่ชายคงไม่ใช่ควายทุยทุยฟังที่คุยล้วนแล้วแต่น่าศรัทธาแต่พอได้เห็นใจเต้นตัวช้า

ไม่ใช่ฝ่ายทุยทุยฟังพี่คุยล้วนแล้วแต่น่าศรัทธาแต่พอได้เห็นใจเต้นตัวชารูปร่างขี้ยาหน้าตา

0: ทางไหนครับ
1: โอ้ยพูดก็ไม่ถูกเครื่องก็เครื่องนี่ครับไม่ได้อำเภอเคียง
0: แล้วคุณจะไปที่ไหนล่ะครับ
1: ผมนะครับ
0: ครับ
1: จะไปอำเภอของเจือมคร
0: ับของเจือม

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อตู้แม่ตู้พ่อโซนแม่โซนเสียวเฮยเคยฮะลูกหลานเลลี่อันคือสิประกาศว่าตอนนี้นะขบวนเฮของเฮานะกำลังจะเคลื่อนที่แล้วขันผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วค่ะให้ฟ้าออกมาซะจุงลูกจุงเต้าออกมาโลดฟ้าออกมาฟ้อนมาม้วนน้ำกันมาเฮน้ำกันขบวนน้ำกันทำไมเป็นขบวนใหญ่ๆยาวๆอลาดไปพุ่นอันนี้แหละกับฟ้าออกมาซะออกมาฟ้อนน้ำกันผู้ฟ้อนมาเป็นกระฟ้อนโลดมาต้องอายต้องอายคู่สิบหูพิซาอายปัญญาสิบริสูสีรุ่งรีได้ฟ้อนโลดมาบุญมาม้วนน้ำกันพูดน่ะเสียงซ้อมเป็นอ้อยอินอ้อยอินอยู่บนได้ยินบ่เพิ่งกำลังสียาวเลยนั่นน่ะให้ฟ้าออกมาซะอันม้วนนั่นน่ะจังหวะม้วนขึ้นเดี๋ยวสิฟ้าม้วนหลายม้วนนั่นม้วนผู้บ่าวสุดนั่นน่ะ

0: อายุฉันยืนสักหมื่นสักแสนล้านปีตัวฉันนี่ต้องลือชาว่าพระยา
1: เมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเมืองเม

าที่เป็นเพียงล้อมล้วงน้ำบอกให้หยาดน้อยเย็นจ่อยพร้อมน้วมมกเก็นแว่นแก่แก่งองย่ามารุ่นจนหุ่งยุ่งและหินบัดสินกับบ่อมีล้มปีหน่อยพัดพันสีฟ้องน้ำในหนองละลอกฟองเฟื่อนฟองมัวบันบ้างในหนองฟังปันพักกับน้องไอแบบานกลุ่มกับฟังน้องน้องไปหัวหน้าคุณขอร้องไม่กลมซ้ำซ้อนรอจะเกี่ยวสีเกี่ยวเหลาส่วนขอใจล้านเห็นก็กันท่านเธอกลางหน้าขวบขากนกกระจิบกระจาบหน่อยไฟฟอสองวังกลางคืนเดินใจแก้งหน้าผ้ามันพุกฟองยังเป็นบ้าพันภัยดาว